0: ึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งสองประเทศเนี่ยก็ต้องแนะนำให้รู้จักวัฒนธรรมนะคะของชาวจีนต้องปรับตัวให้สอดคล้องวัฒนธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คงต้องรู้สึกขอบคุณที่ให้เรามาพำนักอยู่อาศัยค่ะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยถึงเราอาจจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ด้านการค้าด้านการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆนะมันเริ่มมาจากประชาชนเป็นลำดับแรกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นในระดับประชาชนคือเป็นที่สุดของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะ
1: Let's go inside.
2: What is it? It's like crystal.
3: 3, 2, 1, 2.
4: Wow, มันแบบสุดยอดมากๆเครื่องในมันสวยมาก
2: ๆ Dekla. No.
5: 对，这就是你。
2: Domani. Andiamo a cambiarci vestiti.
6: Non c'è una cosa simile in Italia e anche questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione.
7: Oi oi oi, mais ils sont tous vivants! Oh mon dieu! Non mais ce qui est dingue, c'est que tout est vivant. Tu peux lui dire que c'est la première fois que je mange une fraise blanche.
8: If you want to see where is the technology development, where is it the most advanced, you come to China.If you want to go for very, very deep history, where you go, you come to China.
9: Thankful for the friendships that brought me over.
10: But I also wish that more people from abroad will start falling in love with China.
11: 我现在非常想留在这儿。
12: 跨越山海，爱无国界，我们一起聆听五星安处是吾乡的温暖故事。